1: ยาโยโฮอะโฮเวสีดีนุยดียาโมยตังโตดาวไลเมติกวายัมติยาโยโฮอะโฮเวโนเวดาวตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาตังยาต dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong vệ thích tạm nhọn khoai minh yong nhà yô huy khoai minh yong nhà yô hồ thà hồ ế đáng biển tú xa yà tham chú tha ye gan tang ye gan tang hong ya siêu phong hong ya yo ho ta ho we tiang bin du sa ya tham chui tha ye gan tang hu siêu phong hong ya yo ho ta ho we chan yong bao tiang ya chao zang zui
0: chao zang zui
1: da ban ni bu ti yang bèn ya yo hui ya yo ho